0: ทั้งที่ละโนนนางลีตุนปนสารอันเป็นแต่มีนางลีละดักฮานให้บางกินนางลีมีนาเฮมลงกับที่กี่ปนเราสนแต่ดูมานางลี
1: เฮมมังเกนี่ตุ้มกี่เฮมปีมาที่ดีรองแค่เฮมปีละสิฮานให้เวกิดดูวัยพิจิตรมีนี่เลยเฮมเกไปช็อตกิดดูด้วยปูบางแค่เคลโลสิโดมาที่เฮมดูบางเอาไว้อันเป็นสิไปบางกับเรกซายดูปีกจอยนี่ฮานให้เวบางกินละอันเอเวลเบลแบบคู่นางลีตุ้มตั้งชินได้เฮมดูเวทเวมาที่อีกดามละปอนละสิเฮมสมสนี่ดูปูวัยพิจิตรมีฮิตที่เป็นสิเป็นนางอันเกบางรวมโลละลองก็ฮิตที่ลองแต่เอเวลเบลเฮรีดุนปะเมกานิงอัปปอร์ปะชิงบาร์ดูนิงละเป็นแค่อันนี่ปะชิงบาร์ดูนิงกะลีบลสงครองสินอนมาเกฮิตที่เป็นสินิลีเกตุนนึกบอมติ
0: ตั้งแต่นางลีกิตุนเกดังกินางลีระดับคาร์เบียงลงเป็นอังตังปุสตามินางลีละซอนกัจเจปัตย์ดุนมาเตลปุสซอนกุลัดกัจจุบิดุนละปุสซอนโดโลมานางลี
1: อ๋อละบางเกโดโลระดับเป็นสินิลีทำเป็นงานเกรีคอกเนชั่นลองล้อละเป็นเกอังโกคอนฟิเดนซ์ทำเละให้เป็นสิบาร์ดีล้อละบางส่วนเจอร์นี่เกละปุโลกิเชงบางเกนิลีเกคุปิมานิลีนิงกามาทัสิเคลมช็อตมาดีBut la pu klem bom, klem bom, klem bom pen arnisi nili pan la puson advertisement long lo hedi. Cooking competition do po gohati long hedi Girijananda University long. Anke hadak a judge tahala Nayan Jyoti. La master chef ke haidun bang hedi. La lo anke la pu neke just la pu kizuli si dun lo. La an preparation awe kizuli si dun lo. Anke hadak dun dang chepate dun lo, chad lo amat. Ko puson lo ne he ning tamat hati amat third ang deng an le dun rock lo jo. Amat nili hala cooker he. Cooking cooker la sike long dun.มาละดักเป็นนิลิมาทาลอจะแทงบอมลอละดักเป็นเหรอละเป็นเด็ดเก่งเก๋ฮัลล่าอัตาสติลฟอนเดชันนัตุมีดีละตุมอีซีออร์แกนิเซชันเทปิกนอนเป็นบอลเหรอโปรฟิตออร์แกนิเซชันบอลเหรอลาลอละดักเป็นสิ่งเก๋นิลิจะแทงบอมมามัดอันเก๋นิลิเตโปลอเหรอนิลิเนียโซโปลาสิฮัลล่าดักจะปักแรงตุนทัพจะลอคาร์บีฮันอันละปุซอนละโซออร์แกนิเซชันนั่นลองละตุมตาตาสติลฟอนเดชันปุละโซตาตาสติลฟอนเดชันนัตุมีดีละตุมอิลิเมนโดโอเดฟโฟกัสออนเฮลท์อันเก๋ทริบัลคูซินทริบัลมิวสิกทริบัลฮีลิ่งอาร์ติสละปุซอนโดละตุมอิลิเมนเฮดิละซีฮัดักลาอินเดียงกังทริบัลละตุมอันฮัดักเจปาตีดุนลองโลบัดกิตุนกิดังลองบังอเวลังคาร์บีตุมเฮดิกิลุนกิคันลองบังคาร์บีตุมโดโลบัดกิตุนกิดังลองบังอเวลังมาซินิลิพันดุนท่าบอลองกินิลิบังเก้ first time ลังมาทีดีละปุซอนไอ้ดอมโอกาสที่กิเทโลบัดแพลตฟอร์มกิเทลองอังคาสุดเป็นตานิลิกิมังเทโอโดมาทีดีอภิองเทองโลมาซิทังเทโลจีนี่ทำไมดุนบอกบอลดักเป็นดุนลอดุนทุลออันจะเซกัชRecipe sai hui pata me la puche share bom lo chini bom lo hedi o la pasonda klem me la pasonda klem me po la dak ki dun lok sini li ke ningkan ke thom lo pining an hedi aningkan wang sila so har mu do do somewhat po la dak tribal do an hedi isia festival do po ni po phan la dun bom lo ke la dak pen sila tum la mo pen pu bom la swa NGO hedi so organization na tum la asiti na element na tum he music tum tabang alang tum a program che do wai bo kaprek aningkan every whole year si son thak thak sila ki dun ke dang tum tami hedi la ni tum a pape ne phan si tami every now and then si atumang ki activities biwai lo la si latum lo nilipan min ang song na ngapon kahedi non po si tami doway nili don dehot kaprek tumhan pon po la tribal cuisine la chef tumhan he la ju nili January chik lo ke Delhi lo gidun hedi la dagabang ke hala 26 January pan hedi la tum la poson pining ke North is a theme si celebrate ji po jat hedi la banga Tata Steel Foundation tum kali hala kaprek at tum he amahala tum mang ke la tata tum pensi collaborate ji pajalo food hin nat bangke hai north east him masin ke nili tum bangke la non tata steel foundation long tribal cuisine pu apart long tami nili bangke north east panomati di so they contacted me la tata steel foundation tum bangke hai di nili panang hang lo north east bangke nili dun wai lo mati amasi dun lo la pason opportunity hala sud bangke final day ke kalilang an tala son trial chola ala mangke 26 january ke thi pika program mati di la si men men ge tun man pa chulong le first second third and trial doni amasi nili bangke second trial ang ang nabon kidun he lapendat ki kako kaprek tum sigidun thulo lalo angke lapendat ju February miyong January apian mi jong la sob ning kanon ta lapendat ke angke latum ako la Tata Steel Foundation pen kaprek a restaurant hala da Mumbai long hedi hala tum collaborate si ako pop up event is your restaurant nong bilo la song bong pen ako ni tum hanang select lo hedi la Tata Steel tum hedi nang select pon sing ke dun lo ni pli parman lo adak bangke la January cheklo non sining wang lo January cheklo la hachaki kana rui he la suhut si hala tum manang pulo nang tum tribe plip han nang epon tribe plip han la so tribe ang bong pen angke nang litum amina mina culture a festival la so chek loge do porle a thim mang en nang la so teng le celebrate nang bolama si kaprek alang tum ta dole he kaprek kaprek a tribe tum ta keni li bang hacha ke kana thim men si ada paklang don lo food hayu he di la pulo mi sen mi at pen si chun lo la pendet ke la bang ke pining alam lo angke la so pra mang ke mo pen nang lita pulo la master chef palam he la bang ke ni li ning ma tha the he ni li master chef dunji palam mang ke but la

ให้ไว้ดานังหาริพาไว้ดานังโอลิบาอรองใบชาบักเฮดีเจ้าที่ลือเอเจ้าฮิเซพาเรเนให้เจ้า

0: นี่ถึงแกเกล็ดย่อยท้อมันนุแกรังสุดาจีเลยลาบุญทอนแปดแปดนังป้ออ
1: ีริเป็น
0: อีริเป็นอิงทอนแปดแปดนังป้อนแกลาสอกสอดปัจจุบันนังป
1: ้อ
0: นี่นี่นี่ทอนบางปีลอนแต่กิสิตาสิริเซรังแกอันนี้เซรัยเบลากแกสีด
1: กันละลาจังเมียนนังเล็กเคล็มเด็ดเป็นนี่ก็อันอภิสิลาเกเมียนหร
0: อลาเคล็มเด็ดเป็นร้อนแต่จิกลอยอนนี่เป็นอภิแกปอบปอกหรอจิกลอยอนทอมระจกแกมนี่แกมได้แกรอดหรอนี่ฮักกินน้องเป็นน่าอันเกลอดอันเกย์โจพรอยสิเว
1: ชิคลูจอนก็อันเอ็นจิลา
0: ชิคลูอันทอมราจูเคมิกะ
1: ลาเป็นกินังลีรอเด็ดเป็นสีเด็ดอภินังลีลาคิจุดเตนี่ก็อันเอ็นจิล
0: ทิเตกันนี่ยองสี
1: กับเริงเจพัน
0: กับเริงเจพันเกย์อันนี้ยองสีปากกาพันเตลานอนสันบริคาปอร์บังเกย์อันนี้สีดาชอบเป็นกันละนิ่งเคยปอร์บังเกย์อันนี้สีไรเบลานัย
1: นอนบังเกย์นังลีสีเอ็ดจุดเตเอ็ดโลกิตอกบังก็สน
0: แกนอร์มาเกนี่ถึงกมีสินอะไรปัจจัยอ่ะอันนี้ถึงก็ลองเป็นสตอกบอมลองเป็นตอกปออัลดีปอกังรับอิงรับเอ็ดปออิงรับปอก็อัลเชทุปออัลเชเดตการดีพูดก็ฮะลาอัลดีเดลอนดังไปก็สังโลแล้วก็วาระไทยไปโล
1: ลองเป็นกิตอกเตียบดับมา
0: ลองเป็นกิตอกสกอตเองหรอสักสกเป็นเดลสิจูชุมชอกิตอกตาเร่งปั้มเลยเต
1: กิตอกพรับจิน
0: กิตอกพรับจิน
1: ตั้งแต่ละนอนบังกันยังลีชุดตอกเอ็ดลอคุซอนลอละกิชุดตุนชุดแดงอ่ะบังเก
0: กิตุนก็เลยก็ลังปองไปเลยมึงเรื่องไม่ยอมชอบล่ะอากูอินทุจอมีปุตตะชอกอากูบารักยูซอนอุบเดตปุตตะชอกอากูอันกิตุนตาอันนั้นซอนลอละกันตุนอะไรนี่ทำไ
1: มมูเป็นอะไรปุ๊บล็อกจังทุตามีปุ๊บกูพูดซ้ำแม่สิกจังทุปล่ะบัง
0: อะไรก็ดูกิตอกทุนสาระหิมะดูกันต้นเหร
1: อ
0: ดูกันสิกตอกยี่ช่วยปอนเตะลองลองตอกพอหิมะซ้อนตอกหมดเลยอ
1: ่
0: ะอะไรสอดดูสิอะคุณรูเป็นรูรู้ว่ารูเป็นสิทธาเ
1: ม
0: ะรูเป็นสิทธาบอดพอนั่นสิผู้เลี้ยงยกปุ
1: ๊บแล้วส่วนสายสินังเข้มอีกบ่ตั้งแต่กิจโจเป็นมุนิตมาออกพรานพันกูพี่พี่อะไรลองลอง
0: นี่ลีลาบางสาเลก็จะลองอ่ะบางแก่อดีตสิ่งหล่ออ่ะพังกันนี่ลีตุ้มชูเชียพังกันละนี่ลีมอยกิสุด
1: ู
0: เก่งผัวเสกิสุด
1: ู
0: เป็นกันละอินิงสุอีตัดดูอีจีทอกประเทศปีนี้สอนกับฮาร์จักดูสิตานอนนี่ตุ้งกิจูเอาแก่นอนอาหมัดกันนี่ตุ้งกิจูเป็นอังเทก็จะลองแก่ดวายตาจุยอกพลู
1: อ
0: ่ะพังกันนี่ตาดวายจูอ่ะสอนจูโลสิตามีเรนอลาจูโลนี่ตัวมาพรางเป็นนอนอีออกจากกองบังตาเกดามตาอีออกตาจังโอคิดดูกิทากันเมกยังบังตาอีเมกเตงอารีโ
1: อตั้งที่นางลีลาคิดชัวจอร์ชัวแรงหินนัดคิดกุปสันโล
0: นี่ลีปีนิงก์ชิการบังเกดักอีตุมเจสันอสอร์สอร์สิบังโลวังสิลาตัวมาไกลเป็นวังโลไกลเป็นสีนี่ตาบอสตาทับเอ็ดตามาเสียลายตัวมันพูนกุลีโลแล้วสิวังโลลายตัวเสียไกลเป็นสีอันนี้โล
1: กันละนางลีโนนามัดเกล้าควานอาณาดอร์เป็นสิ่งจริงปอมมาจังไม่เล่น
0: นี่ลีกิจนิ่งเองกิจเองพอสั่งจ้าดอร์จะฉลองเด็กที่ทรกเกเวตนี่จริงๆแล้วก็ลองนั่นเกะทรกเกเวสิตานี่ลีเมทางจะถึงลองบางแค่เนมปูเป็นละอันลีก็ลองที่ปิดปุ๊บสิจะมาทำดำหร
1: อตั้งแต่นนนางลีนิ่งเกะห่างจังไม่เล่นกติกิลอันสุสีอังดังเกะประเทศญี่ปุ่นนางลีลาสันกามาทัดดูมาก
0: ามาทัดก็ดูสารมันเท่าละยองซีเอ็นจีโออัตมยองซีเนรับดูสันแต่กูกับดังอันประเทศพังแค่นิ่งห่างถ้าชนิ่งเนี่ยลีชิลีหินีเคลมโลปีนี้ก็บ้านเนี่ยลีนอนชิลีนักเก็บอันอากูปังดังปันทุลุ
1: กันละนางเลยอิงลองอ่ะโจสิกาติกี้อ่ะปอดเทงปีเทงพรางอ่ะดูโอเจ็บกบุษมันสินางเลยละหายกิจเชมโล
0: ลาซ่าเทงปีเทงพรางบางอันนี้ถึงแก่จูเป็นสีพีเอ็ดปอร์ฮีปอลาซาอาบังแกละกับเป็กกับเวลอนี่ถึงแก่ไม่ทางเป็นสีบลูนุกินอปักปันสีทุ่มปนปอวาร์ปันป
1: อกันละตั้งแต่ละนางลีกติกี้ตั้งอาจังไม่เล่นนอนมาละสอร์การ์ตุมนางชินีอีกละมันนางลีพันกติกี้พุทธะ
0: นางชินีลังสานี่ดิฉันนิ่งสีเคลมปัตเตจ
1: ่ออ
0: ันชินีกีสอร์การ์ชินีนี่เดาปอดรองสู้ปัตเตจ่อนี่ถึงแกชินีนี่เดาล้อละสิปุ๊บสีเคลมปนบอมชูปนบอมล้อนอนมาเกะสอร์การ์ตุงแกปีนิกเอ็นจีโอตัววางล้อละตัวมันนั่นละเป็นแกเอาบาร์ซายนี่เดาพันกีเคลมาพันอาคราสิตานางปีโป้ปนนางชักเชะ
1: อ
0: ะคุณยืนตัวจะหางันเด
1: นอนามัดกินนางลีลาบังโซจังเมเลนเคลมเคฮัลดักนางลีอินุดเวลังมาน
0: ี่ตุนดอนนี่เวลังอันปีนี้กับบ้านนี่ตุนชนิงเคลมังเทงลอปีนี้กับบังเคเป็นอันดอนเคบักแกมุลุกนางบาร์ลุ
1: กันละ
0: นั่นสินี่ลีปุโรมันนี่ยองสินางตุนเคลมังนิงห้างปลอนเต็นนางชูรุงเร่อันนางตุนเนี่ยตุนเคลมังเทงลองเป็นยองสินางนิงห้างนางเคลมุนอตปุโรนั่นสินอนบังกาชิลีนี่ลองนางห้างตุนดูโล
1: กันละมีปิกลติโซอสังหุนาลีกทันดัมนอนเคกิริบดัมอาลัมเทโลลานางลีจังเมเลนกติกิอาศัยพุทธะ রেডিও কার্যরা তুমফানি থানিক।

0: พอนิงการอิงก่อยกาลิเตอันโซเซียปอร์อันตังกาเกทับจีพันอันิงหังปุลติทับดุนมิลาบังโซสกีมาลองตังกาเกทับดุนจีบังเบงอลองกาลิเตออนไลน์แอปสเปนตาตังกาเกทับดุนจีอวาร์ไซดูลาบังโซสกีมาลองตังกาเกทับจีบังผู้เต็งไกไหนังจีอาทิลาดักตังกาทับดุนปุลติอาตังกาอเลกิลองอาหุตเป็นแกตังกากัจิลุตตาดูสิตาเมนังลิโมเกบังจีอาร์นีเซฟิงส์เอฟดีเรคาริงอลองเกลองอินเทอร์เอสมัติอัลเลย์พันธะอันสุเซซีเชปาลองจีพันซีนิงเคหังปุโรตีเอสไอพีลองตังกาทับดุนเมจงปอนเมอินุรามุนิตอาชิคลจอนวังเอสบีไอจุมเป็นกับปฏิกปอนมิวชวลฟันเอสไอพีลองนิงกันพอพันชิคลจอนลองสิกาสุริเซียตังกาทับดุนปุโรตีพันเก็บอันอินเทอร์เอสลองปุโรตีเกทับดุนตังกาสิกาสุริทรอกเก็บตังกาอันดูปออัลเลย์บังเกสิกาสุริเครเนอร์เก็บบักตังกาลองปูจงสินิงกันพอพีฮัลโลสอปอร์ฮุดฮิตีลองอดอร์เกลองพันเครฮินีบักดุกอกปุโรตีลาบังสวตังกาอันสุเซเกบาจีอังริงดุคาลิเตคิฮิรจีอังริงตาดุฮัลโลสอปอร์ฮุดฮิตีลองอินเทอร์เอสเกลองโคซอนมาลาสวตเต็งโลเอ็กซ์เพิร์ตส์ตุมเกทานาเต็งเกโคอันมาร์จิกิดิงอปอร์อันอตังกาคิปิดุนมาลาอันซีมิวชวลฟันลองอเลเกลองจีอังริงดุ
1: ละปานปอร์นังลิตุมปีนี้ลำจีร์จะไม่กังเดงลองเป็นเฮมตุนิเซียลองดีหินกับบิร์ตีอักเองสัตว์พุทธตาปันบีเป็นลำจีร์กิทันอาร์จลองอีกตั้งโลปีนี้ลำจีร์จะไม่กังเดงลองเป็นคีละปานซีกังตอนิกโลลักกี้อากาศฟานีดีพูอดุนทูฮินดีลำอาร์จานาลุนังเดงลองเป็นเกจังซีบอบีลำอาร์จานาลองเป็นละตามังกิชกับกิลุนาลุนอาร์จวิกซ์นังอาลุนาลำเทเอฟันซา